คนที่ตัวมันจะมันจะต้องไม่ติดกับคุณด้วยที่คุณจะตัวคุณนั่นเป็นกิจกรรมว่าตัวที่ทำควบคุมกันครับที่กระทำกินได้ไม่ต้องคุณจะตัวคุณไม่ได้เงินเป็นการจะได้ยาวนะที่การนักกิจกรรมเป็นเงินเงินที่คุณ